0: ด้วยคือความดีความรู้คือไม่เคยก็คือเรื่องที่ไ
1: ปแล้วนอกนั้นคุณรู้ดีสุดครับคุณก็มันวิสุทธิ์ทุกคนรู้ว่าเราทำ
0: แต่ก็สุดที่จะเรียกเลยยากเลยแต่นี่เราจะไปคุณไ
1: ม่ใช่แล้วแต่การ
0: ที่จะยังไงที่จะยังไงที่จะต้องเ
1: รียกยู
0: คุณเป็นจากยูทูบเลย